ยาโยสุราตุบริมชีวาเทียลุมีตุยาพรามีปิคาตะมีอหุนาลาลียุมาจะบีเยสะมุมาอะสวนคงณีบาบีเปลุเวปิวบีเมมะเตยามุ

ปกยามประมอมซึ่งสกาลอสนางประมอตายแม่เกยบวยบุยแคนคีออสเมติกรายกรองไลสตังตะฟังจอยไฮกระจากพัง MCDM ตุกะมอยาคิลาเฮสตังตะจีแคนเนตับแลนไนรุนปรายแคนคีปอนดิปุยจากปรูตับแลนมันปุสุกซักเอ็มไอก็อัลยาตติปุนติโตลายกยอกากีตติปุนิกุกราตองเฮพันมอกระดอคิลยาตังอาลุยสงายปลักสงายตับแลนมันปุสุกซักหวยติปุยดิอวดกอนราปึนเซิงมาจากปรูเอ็มไอก็อัลยาเมื่อคืนนั้นจุดจอเฟดเรมกุยยูเนตอังไม้เฟ่งเต็งประคบกูเฟ่งย้ายจุดจอรังแล้วไหนรุ่นปลายพงที่ครอมปอบตะเตะกากีไอพงในกุยกาจองเฮเมื่อคือเจ้ากระทงบงจีจุดจอกระตะเตะฟงติงช็อปลูกากีมกุยเฟดเรยูเนตอจูชาพงที่ตองยำหอยตับแลนมันปุสุสากีเมื่อคืนนั้นประมอกมกุยพีทีเอฟไม่ประมอกจุดจอเรียงแล้วไหนรุ่นปลายปุ่นที่อยู่กันจอติหมอมๆไอ้ปุ่นในกวยกระจอกเมื่อคือเจ้าปุ่นไอ้ที่อยู่พี่ทับแลนมันปุ่นสุกสักหมอประกอบหอมกะรีปุ่นที่หยอกยอกากิอยู่นั่นไอ้พันหมอที่ผิดกินนายกันเขียอังตะหมอที่อบกว้างหักแต่ก่อนรับปุ่นเสียงหมอกระดาษที่หักแต่ติงมะกุยจุดจอทับแลนมันปุ่นสุกสักจากรูนอกีก็ปุ่นที่ปุ่นไม้ตรงกลับไปอยู่จุดจอทับแลนนายรุ่นปลายหมอกระฟารอมฟาริตติปุ่นในกวยกระตองเฮ้ตับแลนไนรุ่นปลายไม้ตับแลนก็รับปืนเมืองของอุ่ยปุ่นที่อยู่ในไม้ตับแลนมันปูสุกซักปุ่นที่ปุ่ยเอ็มไอ้ก็อัลเลียจากปูตะลามท่านหมอจุ่มจากปูอันแกนแน่กุยที่อเมริกันดอลลาร์สไตแซนตรงหวยเก่าไตแซนไอ้ปุ่นในกวยกระตองเฮ้สตังราจิจิแกนแน่เมืองกันเนต้าเมืองเชสไม้เมืองญี่ปุ่นแคนคีประมอจุดจอก่อนเป็นเมืองเมียนมาประหอยกระดะเมืองอันกันแน่ปนดิครอมที่อยู่กันจอกระยอกยอที่สงายกระเนียกจูอย่างเซนสุจิกระจายตีนมกระดะขีดเลียเกาติมสงายปนดิอยู่เนี่ยนมปังโซนอันเฮเมืองกันเนดากระดูเฟงแฟงกูวาแคนคีปนดิทงปงดิลังกระกระจายตีจุดไม้ตักตายปมอจุดจอประเวกระดาอันมอจะอยู่กันจอเมืองปูปองที่อยู่ไม้กระราบือเสิงเฮกร้องกระไปอยู่กี่แกนแน่กระดาอันเปาหลูตะกุ้มพันยาอังสันสุจีก่อนอิ่มจูสสังปุ่นปลีคดีไม้ปมอจุดจอจะอยู่กันจอเมืองปูปรือท้องสสังปุ่นกล้วยกรันหลอกหลานกี่คุกอยู่กับปะกุยเป็นกลอมเฮอมอันจะกวางกายเมืองเชสไม้ปมอเฟงเรดกระต่อวิญญาณเรียวสงายหอยเนียกจูอย่างเสือสุจีเมื่อคืนนั้นพันนอกรกุยก็สงสังคนปลีที่ยาวสนาคนราบุษงนอกิก็ปนที่อยู่กันจอดกระต่อวิญญาณรำรีเลือกให้แอนกระดาเมืองญี่ปุ่นเป็นตุ้งจูอังอาก็ปนที่อยู่กันจอดกระยอกยอดที่สงายเนียกจูอย่างเสือสุจีกระต่ายที่นอประมาทจุดจบญี่ปุ่นหลุดต่ออำนาจก็คุยที่เฟกระดาอันไอ้ปนกุยกระต่อให้สตังรู้จุดจีกันแน่ตับแลนมันปุ้ยสุกซักเข้าหายอยู่นอกวัดสลาแคนคีอังตมอสังลุยคิดต่อปืนกลอมกระดาษตุ่มตายจูยะกราบุ่มเมอร์ส่งสังปุ่นกุยกระเกาะจงสอบสิบรอมนอปุ่นที่คำคือกาจีนอปมอจุดจอบละกระกุลาตมกะอากระดาษกระกุมตมูเฮกระดาษเมืองอเมริกันปีดาวสุกเดอเฟนนิวยอร์กปุ่นที่อยู่กันจอกระกุมกระดาษขีดเลียเกาติมสงายสงายแอนแคนคีพอมอจุดจอปกุยเป็นกลอมคักตียาวการหลายอันกร้องกระประโยชน์ตับแลนมันปุยสุกสักแคนคีปืนกระกวางกระตัดดาราเริงไดโนพันหมอปืนอุปติอันอังกุยกระคอไม้ตับแลนพันหมอกร้องกระประจุคลีกิดอยู่กวายสลักแคนคีดิวเฟกิดเอินตังอาพันเป่าหิตยาโซนตับแลนกุยกระคอมกิติส่งสังปุ่นกุยกระกะจงอบสปรอมนอติติปุ่นที่อยู่นั่นไอปุ่นกุยกระช่องเฮเมื่อคืนนั้นกระเดาขี่ลุยปุ่นกุยกลืมตับแลนมันปุ่นสุกซักปุ่นที่อยู่กันจอวายสลาร้องกลับไปอยู่นออังตมอกระประราปสีอังตะลุยติดต่อสอบสปรอมกระเดาตุ่มตายอจุยะกราบืมเมืองนออายุนันสังลังติอยู่เฮท่านหมอตาแม่ออนไลน์แคนกิท่านหมอลูปอานอเมืองนอกก็กล้วยกระเย็นกระยอกถึงหมอถืออันก่อนในก็อังละกล้วยให้กล้วยกับกุกกี้ที่อยู่กันจอกระเย็นกระยอกหมายประมรยังเรือในรุ่มปลายอายุนานแม่ก่อนนั้นประมอจุดจอบพักติกระกุมอันอังกล้วยกระยุมพร้อมกับยังตับแลนมันก่อนอายุนั้นกูลานตมกาสนาตังเมืองหมายประมอจะกายกายตับแลนมันปุสุกสักตะแม่ออนไลน์บนที่ยาวที่

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่จะมาขันซาแกอ่ะบาบีมะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่ขันชอบตัวพี่อ้าดิพี่น้องแม้ดิปลาหมูนี่ทานพี่แล้วงาตรงงูนี่บาผิดปลาหมูงารู้มาอัตตัสสิเลยดิอัตตัสสิล่ะดิโตบาลงอ่ะมะรู้ติกันนี่เสกกระดิ่มาดิเช็ดแต่ล่ะงาอ้างงูไม่เลยสุบิ่ดจะมาตัดดิงูทาบาเลยลูกชอบตัวเลยเลยจะชอบใส่ตัวปลาตัวเลยไอ้ไรไม่รู้ใส่จะไม่จ๋าบุใส่จะก็ชอบไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาชอบแหละสิได้เ
1: คลีตอนไหนช่วยหน่อยคลีช่วยหน่อย

0: ตาบงลีตาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแกะบาบีงะนี่ตรงมาติจะมางูแกะกูเมียอยู่คันชอกตั๋วบีอ้าดิพี่น้องแม้ดิปลาบงลีถ่ายพี่รองาตรงงูนี่บาผิดตั๋วบ่รู้งารู้มาอัตตัสสิเลยดิอัตตัสสิตาดิโตบาลงอ่ะบ่รู้เตกกันนี่เสกกระดิ่มาดิเส้นเตะตาบงาอ้างวยแม้สุบีรอจะมาตัดดิมวยถ่าตาเด้ลูก
1: เจ้าว่าเลยเมื่อกี้ช่างใส่ตัวปลาตัวเนี่ยไอ้ไรเป็นว่าใส่จะไม่จ้าบุใส่จะก็เชื่อเราไม่ยาบุเตี้ยนะไอ้ก็น่าเชื่อเลยสิได้เลยแล้วอย่าใส่จะก็มีเชื่อเราไม่ยาบุเตี้ยนะใส่จะก็เราบ้าบ้าไหม